0: 烟火街巷走向更广阔的舞台。
1: อันนี้ตอนนี้เรามีอาหารประมาณนี้ละเรามีอาหารประมาณนี้ข้าวหน้าเป็ดใช่ไหม
2: กับเพื่อนพวกบะหมี่อะไรแบบนี
1: ้บะหมี่เหร
0: อ作为创始人的女儿阿姐接过家族的厨艺与事业扛起多家门店的运营与管理守住老味道的同时她也在不断突破边界这道全新研发的酸辣鱼正是传承与融合的最好诠释规整的鱼肉块是菜品口感的基础